0: เป็นนักตามสู่เจ้าสายตื้อป้าไปได้สิงลงอาเต้าน้อเตียงว่าตื้อฟ้านั้นสาเลไปได้นุกอาว่าลงอาเต้าตื้อเขียงสู่เจ้าเจ้าดีดังอาวาวเลห้องเสียงสังน้อ
1: เหตุว่า